0: ไอ้ชอเกปอชีอันนี้มาที่ว่าเราเดี๋ยวต้องหอบเลยเฮียร์อีกอะไรก็ที่เราบ้านร้อนเนี่ยเด็กีรถน้ำซอดเอร์บ้านอาหารเนี่ยรามาบ้านเนี่ยเด็กีไปตลาดขายไปตลาดเนี่ยเราจะมันมาลอดเนี่ยเราบ้านอาหารเนี่ยอันนี้ดอยลายตาเรามาที่มาเรามาตั้งกันเลยเอร์รถไปถ่ายเดินอุบายโอรามไลอันนี้รามก็ปนีรถอุบายโอรามก็ปนีรถอุบายโอยังไงตัวรีกาเลยรามเลยยังก็ตัวเราบ้านอาหารนี่ชักเองNare!
1: Hey!
0: Ravana Mara!